0: ที่จับไปน้องไอร้านเนี่ยบ่อยผมในสตูดิโอจะฟังมาเลยมานี่โคตรแหล่ร้านที่จับไปร้านที่จับไปน้องไอร้านนิวยอร์กมา
1: แล้วสตูดิโอจะฟังไปนั่นไปนั่นไปนั่น
2: Send your coordinates time to land the chopper
3: Roger copy that
1: I call let's start to get the pilot room already hello
4: President of Pasture, my camp.
1: I know it's Friday and I don't get the pilot no rum at too early.
4: Don't tell my boat, one girl, I got two. I can't move, the white boy and I'm sure. Straight girl, tell me thing I'm Sam Smith, I'm confused. Senseless, so my sense me now.